0: ว่าลีว่าหนูผู้ซื้อทางงานนี่หาหุ้นกันมาคุยนู้คิดว่าแล้วแต่ละสัมภาษณ์แกนะเขาฟุ้งเฟ้อฟุ้งเฟ้อเนี่ยกูก็รู้แหละแต่ตื่นตอนนั้นคือหมดท่าแค่เราคุยนู
1: ้แค่เราคุยนู้ได้แค่เรื่องมือยอน
0: เย้เออเราก็จะนำเงินไปถวายเลยอะยานี่ไอ้สิ่งที่เราฝึกไปแล้วเขาบุญยานี่คุณจะนึกคุณก็ได้เราไปเจอเขาแต่คุณจะก็มาหาบุญในวิจิตรเลยเจอจริงทันเลยว่าฟื้นเลยอะเสียต่างเสียหมดเช้าปั่นซื้อยังซื้อคุยนะคุยนะเสียเงินเสียเอาไปหาเสียแล้วตัวใจเลยสักคุยเลยคุยเลยนะนี่
1: แม่อันนี้ว่ามาเนี่ยยูทิงคุกเข่ากวนมัวจวนติงวิลียร์เฮียอุตส่าห์มูน่าอะไรบ้างวะ
0: ว้าวโอ้โหมาละ
1: ไอ้กิ๊กอุ้มเปียหูดิมุมเมร่าจะกัดลานักเวลาบุก
0: จะจีบ้าโอ้โหเฮ้โอ้โหที่มาขัดต่อเสร็จแล้วโอ้ยที่ยามบินแต่เดินมาตั้งแต่ยามจุ่มไม่แก่แต่ก็ไม่แต่ยืนยืนสบายอย่างหัวก็จะยืนยาวไปสำหรับยืนสักละมันนั่นตาตา
1: จะเอาเรื่องว่าหาอุ้มซูเรื่องนั่นตี
0: คุณก็ต้องเป็นคนที่ตุ้งเสียไป
1: เ
0: ยอะเอ้ย
1: จะเรื่องว่าเฮม
0: คุณจุ่มได
1: ้ thank youเมื่อสุดสุยมีหัวมาชูมามาบิดีเมื่อสุดสุพิเลงเปิลโอร่าบราโรเซอร์มินซาวซาลสุทูเกลิตาทุจริตไฮเลตุ
2: อันนั้นตัวนี้ก็มาเข้า
1: ก้าวเฟลัน
2: ถ้าวันนั้นฟ้าคูม
1: ดัดวาก
2: ันที่ทว่าแล้วจินดัดเองมันก็คูมจะเลือกฟื้นก็มาคุกคู
1: เอ้ยนั่น
2: จินเจกิลิตี
1: ดัด
2: ไอ้ที่ว่าคุกฟื้นที่ก็ไอ้ที่ว่าที่เซนดิจิเซมันน่าที่จะบุกเข้าว่า
1: Anda
2: timo ho. Eh, Andrade. Aga nehu kwa piya hae. Hene kwa kwa kwa muna kagale sari ntene di bente. Adi kuti. Kudumalo anale kwa ukwa hala masha avolo kwa. Ese la holo kwa alo.ka ri ha yi ntse se ka ikwa la modimo ona tla ri mane a ji bo e kgolo mo ona ho bona a ji no o di mo ona ho bona e di ma ho tla ikwa la nka mo ga modimo ho bona ha e mo di nya ne o tla ka ka ona ka le bo go hoke le wa la ha re ntse go khothatswa go ga bontate kwa la tsini go ya go hofa la ya ntse ka kamera mme ka nne sa khoso ha go futa ha re bona ha tsini go ya go hofa ke tsebe go re ha ba fuba sama o se dingwe ka le timo
1: ke o le bo hantate.Metsotso e dutse ho eme kae e ema ho ema shume a mabedi a metso e mehlano pele ho rabraro sermon sa ho sa Lesotho ge le datho ja highlightwe
3: ke la gatola ka mafitlhe
1: ka o fela
3: ke tsena mo sa ho
1: eme
3: tu ye zimme
1: me
3: tu ye zimme
1: ke sa ditaba tsena tsa ka kwana le kwana.
3: Donc,
1: mais
3: tu es tout le monde qui aurait pas poussé que le mur. Ce qu'il faut que nous fassions, c'est ma couette en hand.
1: Ah, à pizan. Ah, au tout.
3: Oui, oui.
1: Ah, au tout. Ok, il
3: y a le tout. Chez, chez.e re ke ke mme re feng dei tsone so a tsa ga mme nna nga mo tle ke phumotse ka mo se nang ye ha na ke ntwe fo fa mo di me ga pela ntwe tse ke sentse
1: ho to ke nyu
3: a ye ke ne ne tsa mo re re ha ke bua e bua mkutlo
1: e ke di khomotsena